ปุ๊ดเนี่ยนะเยเลยคนวายบ่อยู่ดอกมาหัววังเดลามัวแนกนาเล็กอายุก็ดีแมงเงินวีรินเจียมมาตังกอนาเล็บโอฮีวิมบ่ดอกปานัวมาตอนทาเทมบีเงินเจียมนักดีเงินลิปไปนาเล็บปุ๊ดดอกลิมัวแนกนาเล็กยามุตังารุยกน้ำรูหอเลมบารีนวนามุเห็นยามุตารุยกมาราตังกอนาวีเจียกนาเฮมเอระดอกตะกาลอนเนวิปไปยองวันดาวิมบ่ยองวันดีเงินลิปไปปีกอนาวนามกวนาวตังกอนาระนั่นวนามัวเนี่ยติงาเมรุวีติงตัดทีเมรุวีอามันยบคุณเนี่ยดาวเวนหวังว่าเวนุยาเลเวนดาเฮียวเวนวีหัวนุเยหัววีเปิ้นเจียมกวยนามุ